บากเลยนั่งระนังอดเบาคนจอดเลยบันแดงจันทร์สาดอ๋อละไปบันแดงจันทร์สาดละไปละรุ่งจันละไปเมื่อท่านกระปาจับขันละไปอ๋อไงจันทร์สาดไปติดคนเจ้า